ควานูรอดเหล่าดีดีละรุนสตุคำมันสมตัวงี้ฟานอายนี่เอาเลตุนัดส่วนชันเหล่าชันเล็ดเหล่ามังไงนาตีละกันง่ายทางอภิสิเลรมรอดในรุนสัง

ขันไงคลักตักนุนรงเมลชาติลารันสตุขาอวานเอลรอดกีรัลเตนี่อเลตุนาชวนห้อยโลปาร์ตีลากันไงคลังมาสมทลวงฟ้านายนรนสัง

วันนั้นรัวที่เราจะใจกันไงทักตักฮัตดูไอ้สามติกิมตูตีฮะอันนี้โอเลตุนจุมฮุนะกันทั้งไงทักฮุนเบรตันฮุยเหล่าปาร์ตีฮะพีซีเลอร์มรัวจะสักอีเหล่าไงทั้งอู้

ปนกันไงทักตาข้าขวาสินติลาเฟดีเริ่มรัวตะสักอันนี้อ่ะปาปุยจงถูพวานี่อ่ะปาปุยจงถูฮีมิโซละพวาเทียมอ่ะกอสเปลลามวยตักตักเตพวาชีนะอ่ะตุนไลฉลายดูเดอเล็กตัวจีนิงกะเชียละพวาเฮาอ่ะทูหันอมดานฮิโมะฉลายเฮาอินเองเงสักหนวมันตีอังซงจีฮินิเวอิงกะเชียละพวาซิงอ่ะจนออโรปุยเบิร์ติค่ะอินชัดอินเชียดกริงะหันง่ายสเวชิโนลิวทูปะแต่ขันโมโอโรปีเบรติค่ะโมยก็ติดลุตัวก็ขาลากะคังติค่ะปาปุยจงทูพออันนี้ติค่ะอินโลเชียดเวชิมชิมตานกันชิลเวเจอนี่กันละง่ายทักเลตัวจูจูลีริมรวดปุยลากันง่ายทางะอัลลพวาตูฮีโอวีทังซามะอันนี้อ่ะวิทังสามหีตัวไล่เพจูเริ่มนั่นนี่ตัวรตานเฮียนเอ็งกันสกูลโนปังเฮวินละอันเริ่มโดนอันเสียฟักฟักเมียโมสไลตินันเสียวิทังสามผัวหีนิเงี้ยเงี้ยไงสานอมเอ็มเอมาอัลลผัวเตหีติเงี้ยอัลลทูหีโซฟัตเตลโลเตโปฮียนอัทูเริ่มคอมฮีอดิเกมเอมามิโซเอ็งมิโซทูเลหลับผัวเทียมตะซิงอัชวันวิทังสามหิสุกันเนชัดเบเบติซิงมีติละกันใส่สวาลุตุกริงละวะละทูชิมชิมฮีเองกันมิโซสารสวยดันตะกะฟิโลสฟีเลทิโอโลจีเตฮีชาส่วนอัทุกเดลเมียเราปุยนอัทูเรมฮีเองนัสินะก็สวยตัวอังคันละชาติลิงซาอะริมวยดังลัมบีกับเปทิอามาส่วนอัทูกตานเฮียนโซลฟรีโนดกันเตียงขยังช่างช่างเตคาเรมคอมเทียนบีเกมเอมากุมสังนิสมปทุมาเอเมลินเอเกเดมีอเวอร์เดลหลันโตปค่ะอะพูเลนี่ฮันตีฮันตีละน้ำมันนี่โปคันเราเชื่อเจียงเวลโมวีทางสามีตุนไล่จุกหลานกันโนปังเต้นหลานกันหลานเสือเมฆกับวังเฮียนกันเชื่อเวียจันจินเตกันเชื่อเชื่อเวียโนปังเตค่ะทุกวังชวนนังนี่โปก็รอนเชื่อเชื่อเวียเจ้าเนี่ยตัวน้าชวนจุลีเริ่มรับปุยนคงไอ้ฉันดำหลาดีหลาสักเหล่าไอ้สหวังอู้

ก็ล้มเล่นปาร์ตี้สักกันไงทักตาคาร์ลุโมยสักกันนี่ตัวน่าชงกันละโดดเลียกันลุดงาละงาเฟรดี้เริ่มรอดใจกันไงทะเลงาโดนเจียงเวล่ะตีสักกันไงทางงาเล่าพอตัวฮีปะเรมะอันนี้อะปะเรมะฮีกันมิโซละพอตัวตาจีงาชวนลาร์เบอร์เบอร์จีงมีตุนไลอะกันเชิดลาร์ชไลแต่ปนเชิดลาร์เวอันนี้งกษีอะปะเรมะฮีลาเดโฮฮีโซฟาเดตันเลบิกตักินชลายเดตันส่วนนั่นลูเอ็มเอ็มมานุนเตียส้มเอ็มเอ็มมาอินเชียดลาร์เชวกริงอาละชิงขัดเพจสุกันเองเงสักลาร์ฮีอันนินวอลตัวกริงชันเลปาตีเดค่ะอินเชียดเวกกริงอาคังเดค่ะกัดลูเอ็มเอ็มมาเนียปะเรมาฮีกันเวงปานียาคันสุยดูอันนั้นชันโปกันเลยโรลลายฮีอันอาฟาเดโฮเนียนฮีอันกรุ๊ปซิงเตะเงียบกินอากันไซโฮชีนะมินตุยปุยเทเอ็มเอ็มมาติคันเงี้ยโนปังอังเมียมินเอ็นโนปังกันนี่นางโนปังอังมินเอ็นเราโนปังอังเมียมินเอ็นเราคันปุ่ยลิงตักคันมินเสียปุ่ยอะ recording แต่มินติสักเองกิมขมินปล่อยปุ่ยนั่นสักเทียมเอ็มมาชูวางจวนหันไงตัวจ้างเฮียมินบอกเราสันตัวมาเสียสูนู่เล็กเงี้ยขัดยังอังสงสงกะลู่เอ็มเอ็มมันนี่ชั่วโมงบิ๊กตักกินขัดละเวงเลยรอเราตามเพจส่วนนั้นจวบบิ๊กเอ็มเอ็มมันนี่ตัวนัดชวนโดนเสียงเวล่ะที่ลาเฟรีเริ่มรอดสักกิโลไงละห้องอู้

ซีลรินซวงอีใจกันไงทัศวะตัวนักกันไงทักตาค่ะเดียนซิมเหล่าที่ค่ะก็เลยดูไม่เนี่ยเฮล่าฮิตสุดตัวพ่อเห็นสาเสโมฮิกติเอ็มเซลไม่ยอมตุนเท่งปัวก็เลยไงทักนินเทแล้ววันนี้แล้วทูเตฮิกดูแล้วตัวก็จงไล่แม่จนวิกงเต็มเสียชรนลวดเอ้ยไล่ยันนี่ไล่ตะล้วนเจ้าตัวต้นเบียจงทูเห็นโมยเดียวค่ะเราเพลสิเอร์โรตบเท่งก็เราดิวตี้ปุยแรงอังเจรันตียาเบียจงทูฮิตุนก็เงี้ยเซกเมนต์ตาเห็นมินรันอมปุยสุดเมฆคู่เฮาทักวิ้าวน่าอินคู่เฮาทักวิ้าวโดนวิ้าววะมาเซมีรอนอมปุยชามชามะกันตัวทวักเทชามชามนี่วิกุงเตยานาเจเน็ตบอยเตกโลมูฮิลเดโล